และนิสสันเรดมันนี่ค่ะแกร์กันการ์กันคอร์เรลคุ้มค่ะเฮียจะรออันต์และนิสสันเรด2016Lista para el ruido, la locura y el hermoso caos que trae el camino. Nissan, número uno en calidad de nuevos vehículos. Para información del US Initial Quality Study de los trenes Chiquitagua 2025, visita chiquitagua.com/awards.